0: tunjung kun thok te tan ti huna chuan kan radio palain jason lom zola college vengami paper cup le garbage bag siam e zong a kom na kan ngai thado nani
1: akaswani ai zong ngai thatu te che mai ule hei tunjung chu program dam da ule kanon tiswak dona kabula hianin tangwa se tak jason lom zola a oma ani hi college veng a cheng le kho sa an nia ti chuan hei anin na kan han kal chila venia hian an industry te kan han hua ani hianin hei tunlaia kan wa mm mai paper cup te tin carry bag kan tiang chi te garbage bag te tin polypot kan man na sat mm bikin mai chia hei pangpar lama tui tan phe chuanin an man chang kai tak kha hei mizo kangwal thua ti mai tiang achangin an han siam chuak ania tiang chuanin i raincoat te pawh kha nakina an la siam chhun zawm zel dawn niin kan han sia chungte chu tun hunah hian kan han zawt chiang anga inkom na hun tha tak mai min pe tur hi kan lo ma ama saberin si bai le hei jason tin ka kau mai chenga chuanin hei ama in ti mai tiang kan lu tak tak mai in enge ilo tho towa ti te tin zirna lama te eng thang nge i thlen ti te pawh kha milo sil masala tin chung ko hi engzak nge in ni ti te pawh kha milo sil masala mi ni
2: ra kalaw me hi jason le lom zua la pan dia chuan zirna lampang atang he idea nei thau hi kan nia puc a hian in kalu thina ma se kalu zo lo ta chuan kum sang ni som pasari khanin kal tui na ber pi college ka sap to hnu wa khan mechanical engineer hi tur khan phai na ma kha chu kha chuan pathian za ra kan han ti chau ve bek bek chuan kan final year khanin hemi project hi kan nei ta group sang sang kan om ta students kha chuan group sang sang khan project sang sang kan nei ta chuan ke mani group khanin by the grade level hi kan thang ta chuan khuta kha ke manin a chemical te le a raw materials vel ha kan mix vek ta chuan ta chuan experiment te kan nei a project report ang khan kan kal pui ta chuan ka hai to a heta mizoram a hian implement ve taila mizoram a hian in din ve taila kan chang kai pui vi ong em o ti ha ka ril ruwa oma chuan certificate te kan la a kan la nu po khan in kan lai ngai to chu mi lai chuan in online kan te ran tan te kan khal le lop lop ma chuan hei ka u te ka pa min do ra chan to a chuan kan nu te ho te nen kan soi ho a chung kua tia tha long kan tia ti chuan chung kua in tian industry hi kan vim ve ta roi chuan a hi chuan mo
1: a chuan eng ti ka chang a bul chang nge ni
2: kum sang ni le som ni le pathum khan a project ka kan kal pui le ta chuan in PMEGP loan te kan han apply a chuan van le tha deuhin ti la pathian ra a tax bank khan in milo process a phei lo a chuan a call te kan hadin cha ve ta rum rum a he ka u te len je kan kal hawa kan zuk en veka a puna chuan raw materials phei hi chu khemi kan han ti tak tak khan in pollution ho hi an lo strict lut tuka a chan chu alem rom chau hi tam lut tuka biodegradable anga rom kal si ma se alem chu chu an ma ni khan in kan test du an tia kan in report thap ta chuan mc a the license kan boi puya kan test du an tia a sample kan in pek an test ta chuan chu ta chong kan raw material cha na tur kha min zot bok ta an ni kha ka zuk de hal raw material sa te kha central pollution control board in an law certified thap kha law nia a certificate ta po kha min nom thon tang he he a chuan ta chu kan han thelut le a chuan pollution te hau nena trong hau in ni chu nen kan han in din ta sang hi som hi pathuma khan in kan han in cha ve trong na khol ama ro chu in setup chung zong zong te nen sang hi som hi pali ogas tha khan in kan han khol kan in bun sela kan han in run ve chin ta production kan le chan chia tia khan in ประเทศเริ่มรวดนะโซกันอย่างจูกระปาค่ะนัดลงนะผมเราวินันกัลพุทธแม
1: ่
2: ค่าค่านินมินติไข่หลักชาวเลี้ยงชาวเจ้าละชวนสวยเสียใจละออกตัวบาร์ชาค่านินจูอินรันโปกันอินรันหมูมันต่อสีเราตามาเซกันเชียนป้าค่านินอาบีอารมเทลเฮกเซเตียพร้อมจะขานฟิลปะส่วนตัดส่วนระบีไฟพอยน์โออันเตียไม่อันเรากัลพุยนวลต่อสามีส่งภาษาอังกฤษทางค่านเรากัลพุยต่อ chúng ta chỗ hắn tới về và thiên gia là rất nhiều vì là gì ngả mình lầu thang về phải không ạ cho anh mà ni tên này nó trong cọp viên thì hắn đâu mà tiếc là sẽ cần in xã cần in tiền cần in viên sầu đấy múc múc vào này ta cho anh tuấn cùng sang hiệp sống hiệp bằng á giờ chủ nhân ngã cần tụm vàng em bỏ đi lâu á và thiên đâu quên năng cho ni sẽ world environment day à khan in industry ti thal lo man ka kan dong ve ta lo la pollution control board le UDNPA chang ko pina world environment day and what saya khan ta khan in chung ti lo man le tukan u la ve ta lo wa ama ro chu hei ka sa na sang sang chu la om tho wa tu na te po chang chu lo nin ru lai te ania tin kong chung sa nga po bung ro ta hi tam e me wa duang pon kan la kal thei lo wa lo thin po na tho thing lo cần nó struggle thâu mấy cái hay cần nó bị thâu về mấy cái chung cả là bộ cho nên cần struggle nó tấm tắc cả là cho nên chuyển cho tắc tắc để chung lại khát để cần in ăn bùi nó tất cả ăn đi lấy rồi chuyển nó à cha phê cho anh mình mình lâu chẳng bùi lấy chuyển rồi cả ăn chung à bộ cần nó lỏng lấy à cần chuyển sao thì lấy cần chung cái học để nên cần chung của thì và cái thiên gia là anh chẳng rồi này mà mà chung ông dễ chú anh hình tung tu cái này lâu thấy lâu á à mà rồi tôi chung có thi là người ta hay thi là chú à chung quay na cần vay à mà cần lạc na anh em biết chú anh em cái industry hiểu không
1: chứ anh này lấy lúc đấy là năm chú thì hiện có lấy sai cả lại ít hiểu gì để khai mang trang cai à các khách hàng lâu thì à thì tạm thời khi nghe mang trang cai lâu hiện ông về này mà anh chú thì hiện ít giờ na thế có lấy sai cả na thế khai lộc vui ta thì chú anh thì tiếng hát bùi khai lâu chân ta này thì chú anh ắt ra chú anh nghe thì har à anh em những hành bày đơn đã rung rung cần tiết chiên thì về là vắng à tin là rung rung đã phô khai này cần đứng đâu này cho anh đi là tu na FNK tro
2: RNK
1: RNK or RNK industry thì hi thì hiện nay anh mình tên lâu sẽ ta này hiện tiếng anh nắng mạnh anh xem hi ít xe tan ông bền bây giờ anh hiện
2: anh ông mà run sang ZS industry khan anh đi về à anh mà rồi chú à cái anh thực sự tụi anh mạnh nên pon tu na hiện nay anh mình cần anh lắc cần quyết tâm cách tiêm tiệt lâu à à chẳng chừng nhỉ, nị po business này anh nhỉ, cái sự tiếng tiếc là wa, cần lo mấy cái sản phẩm in ăn, tuân cái sự à,
1: anh nhỉ chú, thì tuân industry thì hiện in hàng sata tuân, à in xung quanh in thọc đâu hết mấy tí na,
2: ông gì à tuân in cái u này hiện in à call về thì còn khỏi à, như xem số đấy tuân, à nào bác hát phải đâu cần này à, sửa nhà này cần còn khá là bác không đâu mà. Hay yên min non pui cha zar bo ka chuan in ka u le shuai nga kho lan lo khoya an siam lai te hian in ke marketing ten ka chuak le a chang ve kan in deliver le lop lop a kha tiang khan chan ruol chu ngai khop mai
1: good in dai zai kha chu ngai ve ma tang tro
2: in o ka u an nu te theng hian in kan chang ho a ka nam me thia po ma hai in lam pa te le a chang phe chuan in za na te phe za na po à à Peking thế anh nói kia anh lop lop à hey em đi tụi mày chen nhá lòng bò thế in xuống thế là khỏi thế là hoa chứ xuống xuống tuân à anh mặn trăm tuân ha nên à Peking lắm bằng à thế hiện nên miếng còn bùi lèng lop lop à à tiếc ha nên cần cắt thầu về back back tuân
1: tuân hẳn lúc ta sẽ đây là thì anh sẽ có sáng ha nên paper cup thế hệ gần mang nước sao này thì cuối cùng ní khóa thế bộ tin hay ắt cam quên ắt tầm sau khi phai trong cần sau lúc thì cam phải ắt tin carry bag thế cho mẹ à thay na tu ra ta na polythene thế bộ gần chỉ ta mặc cái carry bag thì khi được sau ta cho anh hay anh nghe garbage bag cần tiền gì thế mua hình tiền thì cần mang nước sạch đem thế khi người ta đi phai làm cho những cần sau lúc nó sẽ em mấy này hay khi anh đi là ắt material xem hiện mang đồ xem thì ý nghe hát sẵn nè tùn đình hùn à hiền in tô kèm tì tê tin nghe à marketing xung sang à tê ý nghe nghe nhàng hát sẵn nè in tô kèm nghe à lâu tì chì phiên order tê hiền in aya cha yên in hù dọc tì khá in lưu à khăn nghe lâu ông xìm xìm tì khá xe đà gà xa hùng kè
2: bây bài cấp vì khi xoay lúc kì là chú cấp ba khá đi nè đầm lai khăn gà nhìn tìm tiểu khăn ลีกก็ค่ะตั้งเทลุตรงนี้ฉันทุกคนพูดถัดไปนะเนี่ยที่นายสวยงามขั้นหันเบย์ต้นเต
1: ้
2: ตูนแข็งปอให้นั่นเนี่ยกันแล้วติดแคบแค่นั้นตีอ่ะอมลึกตุกมาเช่ ก็ป้าข้าดินนะสอยชิ้นจึงมีเจ้าอีน่าทิมกันเสียงสวดต่อจนอัดฉัดตัวนั่นนี
1: ่
2: ไฟเสียงไอ้นั่นฉัดตัวนั่นนี่กวนที่ตีกันไม่ติงตัวนั่นนี่ตีค่ะมิ้นชิชิ้นกันเนี่ยจนไปปัดก็ป้าเพย์จวนนี่อักคงชาให้กันดูตาดินดูหน้าพวกกันเป๊กชัวเฮนินลีก็อมจวนแล้วสวยว่าโจวแต่กันติดตาจวนมันนี่ล็อกอาโปกันมินเกาชาวคุณหลังปังกันเลยนะจะเนนอคอลแต่กันสายพิชิงเลยตาส่วนตัวหนักเพย์ส่วนนี้อันนี้เวลที่จะอมเราตัวหนักกันง่ายตัวส่วนใบที่ก็ได้เวลาเห็นลูดเลยละเทอรี่แบกเลย garbage bag เวลาเห็นอาซีลิงที่อาหารตักเร็วเอ็มเอ็มอาฉันจู่เอ็นที่ห่างริดเงียดอลโซที่จะให้กันเทสเวททับๆอันนี
1: ้
2: ส่วนวันนี้ขัดกันหันเทสขานินอัดฉัดส่วนขานินโปรดักชันให้กันกันปุ้ยทำหมวกมั่วอามาหรอกทุกคนที่นั่งอันเนี้ยทางจริงอ่ะขานินเต็มเต๋อแล้วดีเฟกต์จะกระสุนเราเท่แล้ววะท่านสุโคลโคลีนะขอยันอีกตัวฟังคานินอามาเราทุกคนเทียงตกตกส่งกันเช็คอ่ะทีมมาร์เก็ตติ้งล้ำต่างหากที่ตัวนี้เต็มจนตอนนี้เอาเวอร์เวดเดอร์เล็กที่จูรังไงเจ้าที่จูไลท์ที่ก็ได้บุบบีกับที่ตัวนี้ไปฝากกับที่จูประเทศซาร่าให้คัสตอมส์ขัดตักตักกันเนี่ยนี่มินดูสังนะซาร่ากันอินชาลเวเทเซล่ะไปที่ก็ได้บุบพอที่ตัวน่ะพอคัสตอมส์ที่จู่อันอมเวนวลตัวก็เทียนซาเลี้ยวเลี้ยว
1: อ
2: ันนี้พออินอันมังโตที่จู่อันอินอันนั่งฝักเวเซล่ะส่วนนี้จะน่ะสวยอังเจ้าข้าในเกลี่แบกบิ๊กไปที่จู่ไปมาหนีไงพอเห็นกันมั้งอ่ะกันดูเรื่องนี้ส่งเหตุด่านนั่นเห็นอ่ะมั้งอ่ะฟิชชั่นกันหันบาร์ซาร์เราที่อารวกหมดหมดละไปมาหนีเสียงเฮียนินอารวกทัวร์กับฟิชชั่นไปขายตาเฮียนินเรย์ตะกสตอร์เวทีน
1: ี่
2: เรย์ตะกเราด่าชาเวทีอ่ะอาจารย์จู่พลาสติกคอมโพเนนต์นี่เราหน้าหน้าประตูอัตโตยเทแล้วนี่อาบากะอารมณ์แมทเทียลสายนี้ฟู้ดซัพพลิเมนต์ต่อมกันถึงไหมซึ่งประตูเราอัคอนเทนต์ตัดเลยบางครั้งนี้อัดไดเรียเมว่าส่วนนี้ประคัดเลยซึ่งกันดูเชียงนู่นเฮียนี้บาร์ซาร์นั่นก็ดูอันเทียชันซึ่งอันป้าคัดถึงกลางอ่ะองค์ชินะบางครั้งนี้เดี๋ยวนะครั้งนี้ส่งเหตุเลยหน้าข้าง

0: 상상 한만카 알아우 용박 러니츠 아마로츠 나니츠 안디카닌 닝에 이 아마 니나 앙톡칸 아바르카닌 한디타니 인한 갈프이타 아니레 이 둔딘 후나디아닌 헤미 아이졸 폰 람파가 탄수어 띵지대 인네이베든
1: 아이졸 폰 딱히도 아셈플 한 백스와 해 간시한테 디스트릭 당하옴 간시한테 민라우 인삭친 로티 한 톤스와 해 간시야 아마로츠 I saw one pack of Chinese order to Alom Lutuklao. I saw two Hilan Shia.
0: Baka Internet at Larry.
1: Oh, I look to
0: Long Zentura, I love Anile, Alau Lato, then any feedback in Dong Chabet in anything and so you're chin to them.
1: But here's a lot of Dong Chok Maya, no for he Angon Soyan in Hilly, Vedawa, Angon Tihian in Exanic and Lokanha Lankan Tiamatian money, customers as Okin. I love it.ก็คือกันเวลานําเวนี่มายันที่เซอันเตียคําที่เขาจุกําชะเทียมตุกอมเราเทเราคนกระทอนเนี่ยอินอฟายนี่เช็คเทวีกแล้วว่าอันเตียหลอมมันไปตุกกระเทียงอ่ะแต่หาตัวนี้กันนูฮีอฟังตัวเฮาเฮียนี่ประเทศสหรัฐฝักเปเซละส่วนแกรี่แบ็คบีกะที่ตัวนี้ เนี่ย appeal ขั้นตอนนี้ abengi appeal ดูลึกตุกตั้งมองเตีย feedback ขั้นตอนมาเสียค่าค่าเป็นมันที่ตั้งพอชั่วตัวกันการอุลุกผ่าตาพอการเช็คนะคะการอุลุกตูนนะที่ตัวนี้การโจกวนเลยเฮียนี้อาชาหินติดลมก้าวปุยอ่ะอาชันเฟย์ตัวนี้ก็ขัดตาเว้ยเว้ยทุ่มเต็มหมดแล้วหลอมอมอามาเราตู้กัน market ที่อะไรนี่อะไรจิ้มลึกตัวกันสุดท้ายมาหันตีเสาเวเดียวตีเสาตัวส่วน
0: มาตุกันละเวเลเมกดูนะเฮียส่วนนี้ตัวน่าโดดตําโซกเนี่ยนะให้ไพจังกันโซกหรือหม้อแห่งอีเจลิเบกเตตินไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยพลาสติกกับพลาสติกกับเอาเปเปอร์กับเตตินไอ้เงี้ยการเบสเบกกันเตียงซิเตให้มีเรดเนี่ยเฮียหนังมานี่เสียงที่ไอ้เงี้ยไอ้เตาเลยมจริงเงี้ยอะไรเพนติดัน
1: เป็นปัจจัยที่ตัวไอ้หลังเดียวเลยนะพายทางการหลักรู้เนี่ยเฮียนจริงๆนี่เพื่อนเดลิเวอรี่ที่กันตีเดลวางเนี่ยเดลิเวอรี่ฟีกันส่วนที่ไหนแล้ววะอันนั้นดาสักตบตบปะส่วนแกรี่แบกเลยการเบสแบกที่การที่ตัวนี้พลาสติกอะไรนี่เราเนี่ยเฮียนใบดีก็ได้บุลลูนี่เนี่ยเฮียนอารมณ์ที่เราคอยเต่าโจกเอ ตัวน่ากันหูให้บรมาจังอารมณ์ลูกเตะเลยพายจังกันลากลูกปลิทินป้าหายเขาเตะกลายเป็นแบบป้าหายเขาไอ้ส่วนนี้อามันจู่โตเหตุว่าอามาเราตัวอดูฟุตโตให้ส่วนนี้อันนนท์ทรงช้างอืมเฮ้ยมิโซรัมกันเลยลุงตานโปฮิรักชายนกันเองอ่ะท่านจู่สวยเฮ้ยใจละก็เชื่อป้าข้านินปลิปต์อืมอาตันกับมังอารมณ์เตีย ทีซีซีในตัวพังหินเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นเงื่อนไขนี้เหตุยังวิธีของมังตอรมินตียาของเตี้ยอาจารย์จะปกชนเลยดูข้านี้อักปลิปปตะคะขมีคะที่เชียงไม่ต่อเลยนะพุ่มนั่นต้มเทตาส่วนเลียไอ้พุ่มนั่นคานไอ้พุ่มนั่นคานอีอะไรวะจอยไปแล้วข้ามีจอยค่ะเลยขาเตี้ยเราช่วงเวลาขายพวกข้านั้นเงียดตาส่วนนี้
0: อากาศสมาร์ทเตอร์มาโซกินนี่ตัวอดุมที่มีแล้วนะพักที่ของมังตอรออันนนท์เตี้ยอันนี้พอหาหลอมลุกตัวก็มีนอนเชียงฮาแล้วตัวมันนี่ลูกค้านินอันนี้พอหาหนินตัวอันมันเชียงฮานินปิดแบบนี้นอนเป็นฮาตาอารมณ์ผมดูลุกตัวประเทศจ้าอารมณ์ผมก็ไม่เจ้าเสียงกันนินไอ้เงี้ยจอยมวยสักค่ะที่ไม่รักกันยังไงตุ๊กสักค่ะอารมณ์ตัวเตี้ย
1: ส่วนนี้ดุนดินหัวหน้าเฮียนี่ฮันนินดูครบเราเนี่ยเดี๋ยวมองเอ็งเงี้ยมันนี่อาทิตย์เสียงนั่นลำปางอ่ะเดี๋ยวมองช่วยหันในเทล่าเตี้ยมองทั้งอ่ะเดี๋ยวรู้ร่วมหันนั่นเต็นเราเนี่ยในเวทว่าโน้ฮีในบัตเตอร์เต้ในวันสุดที่เป็นการปริ้นสักเทตานี่อันดูอันนี้ส่วนนี้แกรี่เบคี่มินโซเพลนนั่นเราชนะเฮ้ยอเมริกันที่เราอินอันเราฟังเลยอ่ะปริ้นติ้งฮีอาชันแล้วกันดีฟังเฮียนเฮ้ย เองที่เนี่ยการปริ้นสักเทียงอ้อที่ให้กันละไงตัวแม่material ต่างๆนี่ฟังเฮียนี่มันผลิตชิ้นเต็มจีเดียวเราเนี่ยเสียให้เปเปอร์แบกก็ส่วนนี้เช่นเจ้าหน้าที่เรามุกเทียตาอามาเราตัวอ่ะป้วนนะที่พลาสติกอังจีนี่สิให้เทียงอันนี้ฟังเฮียนี่อาจารย์เพื่อนจะอินสีได้ขนาดเท่าไหร่เราแต่ก็ไม่เจอเงาะตาอามาเราตัวให้ที่ตัว

ลุงอีเฮลเลสีเตลานีอวันละสายละวัสกันเออะตัวที่มาหารไงไหมลุงอีเฮลเลสีลุงอันเฮลเลสีฮิจวนิงกันเราดิ้งเวซุกต่อเสียดีรอตัวที่มีหารดอนันนี่เกมาจังปอนี่ละวังอ่ะไงสัตว์ตัวจริงอ่ะเฮียนินตัวที่มหารที่เฟ่เฟ่จุนอมเวกันเองอันนี้ดีรอข้างเขาส่งส่งต่างกันอินกันหลานันนี่อ่ะเราตัวที่มตัวรินะเมงมวยเตะอันนะลมเตะอารมณ์ชั่วมีมีเรื่องที่การละดีง่ายท่าอีลาอรันตีอ่ะนี่จีน่าลุงเฮลเลสิติค่ะวันละสายละวันสักกันเนี่ยวันละสายละหิสายเทียมกติเอ็มเอ็มมายากระดูบิกเตะปองสับเบระต้นชุ่มชกการันต์อ่ะมาเฮลเองเซมติเลงเซมตัวนี้ฮันินกัชยาอ่ะรับส่งเตะฮิจวนินมาเฮอ่ะเราติมาสปอลเตะเรานี่อ่ะเราหลานมาสปอลเตะนี่อ่ะอามาให้การที่เราให้นรนลังมาสับเบิร์ดเช่นนี่เองลาปุยซาเซนี่จอนี่นะสมอยเอ็มเอ็มวิกเมย์จุดยังจะริมปะเทียมฝั่งนั่นละเตปโปอาใจนุ่งเอ็มเอ็มันนี่เมงมวยเตะหลัดหลันค่ะกันทรงงาหาอมันนี่พอจอนี่การันตีชาสักดอนเจนี่อ๋อมินเราไงสักการังเจมาหุ่นีรำหลอดที่อันลอมีอันนั่นเลอรันตีอ่ะอาร์เจลอมีอันนั่นง่าละรันตีเอ้มวยดอนมามุนีนี่จีนักสวยต่อขัดวัยอินซูอิมันบอกาจูฟังจวนินเซกเมนต์ที่นักฮันินกะเราบีเซจิลดอนเซเนียกติค่ะอ๋ออาดอดเลียกันไงคลากเลตัวปอยมอยเอ็มเอ็มมายังมอยเอ็มเอ็มมายังกังไงจวัลจิติลานี่เอชเลมอนกิมินารอนซาอ่างเอชเลมอนกิมิฮีมิซงมิเชียไซมิเตจิงกะดูเอ็มเอ็มเตจิงกะมีอันนี้อ่ะอาร์ไซที่อันบอกาไงคลาตูเต้ยจะว่ายตันการันทันสักเจ้านี่อ๋อ

ก็เราหลุดเวซวยอีมวยผัดซวนเดบิกาลลมสร้างอินดีเอ็มจิมเราดีลาสักค่ะง่ายค่ะเวอีลาดิรอนเน็กซ์อินปฐุมตานรันตีอาก็เราจงงาโอมาเริ่มจ้างอันนี้จังการันเพลย์ดอนเนี่ยอ๋อนี่เต็นจอดัสปอนมินเราเดี๋ยวปุ้ยเจล่าบ่ฮอดชุกเรียล please keep listening and stay tuned to our music ที่เต็นจอดัสติดซวนอีน่ะอดอดเลียกันไงคลักเลยตัวที่ดีรู้นะตีลากันไงคลักเลยทงงาสีวันสร้างอันเฮลายอรอนซาเฮลายตัวนั้นมินเราไงคลักเมกตัวซ่องซ่องแต่ทางคานินดีรู้นะยามมินเราเติร์ปุ้ยเร่งตัวรินเฮลามังยังกันสมหัลบอกเจ้าเนี่ย

0: ขณะนี้ GRJV อลิตันอรันตีอันนี้กันว่าหันลมเอ็มเจลเลซามาเฮียนินวีอลิตันเจ้าอรันตีเลเป็กตาชูวังจะกันลมเมกันเตียงนะกินอาจารย์นินกันตันเตปุยอรันตีเฟียงจูเตระตัวจีฮามีเปียร์ชะตาบฮัมพิรากเบรงเกฮามาเรียกเลกิดเกียร์ฮามาเรียกเลกิดโอกลาวาสเคลฟิมเกกิดออร์อิสกิดเกบอลเฮชายด
1: ये भी मैं बताऊं?
2: मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है तो तुम क्या करोगे रोल क्या है तुम्हारा